music. FM 88.

88. If you ask a stupid question.

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ใกล้จะปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างตัวหญิงเองนะวันนี้กำลังจะไปซิดนีย์มาราธอนค่ะเข้าใจหัวอกของคนที่กำลังฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังคิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันค่ะคือวันไหนวิ่งไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่บอกเลยนะคะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมวันเดียวเท่านั้นนะคะบางวันอาจจะวิ่งได้ตามแผนบางวันอาจจะเหนื่อยบางวันอาจจะทำได้ดีทั้งหมดนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังซ้อมอยู่สู้ๆนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งในทุกๆวันค่อยๆไปต่ออย่าเพิ่งถอดใจชนะตัวเองให้ได้ก็พอค่ะแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะคะทุกคนรอฟังผลของหญิงที่ซิดนีย์มาราธอนด้วยนะจ๊ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: ดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute
1: House คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่าอย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่ Home 888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home

0: วังตาลโทร0910787777
1: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมชกับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ Line @ The Pillar.Pilates สะกด THEPILATES

0: www.honda.com
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: การจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราสั่งรื้อสุสานเอกชนชาวยิวภายใน7วันหลังใบอนุญาตสุสานหมดอายุและพบการฝังศพใหม่เข้าข่ายผิดกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์นางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำสั่งให้สุสานเอกชนชาวยิวจิวอิสเซมิเทอรี่ไทยแลนด์ในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพทั้งหมดไปฝังหรือเก็บรักษาในสุสานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใน7วันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่งหลังใบอนุญาตประกอบกิจการสุสานหมดอายุตั้งแต่วันที่31 ธันวาคม 2566และไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุโดยในคำสั่งจังหวัดระบุว่าสาเหตุที่ไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตเนื่องจากสถานที่ตั้งสุสานดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานพุทธศักราช2528ล่าสุดฝ่ายปกครองอำเภอบางคล้าตำรวจและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบหลุมฝังศพจำนวน4หลุมในจำนวนนี้2หลุมมีการโบกปูนและระบุปีเสียชีวิตเป็นคริสตศักราช2025และ2026ขณะที่อีก2หลุมเป็นหลุมที่เปิดใหม่ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสุสานและชาปนสถานเนื่องจากเป็นการฝังศพในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตแม้จะยื่นคำร้องต่อศาลปกครองระยองแล้วแต่ฝ่ายปกครองยืนยันว่าการฝังศพในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตยังคงถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและการยื่นเรื่องต่อศาลไม่ได้ทำให้การกระทำดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายโดยอัตโนมัติทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้กำชับนายอำเภอบางคล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามการรื้อถอนและเคลื่อนย้ายศพอย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและรักษาความเรียบร้อยในพื้นที่ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน69ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน69หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ังแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Smart Money
1: ผ่อนช้าไปงวดเดียวคงไม่เป็นไรดอกเบี้ยคงจะปรับเพิ่มไม่กี่บาทนะครับวันนี้อาจจะใช่แต่เมื่อก่อนเนี่ยโหดกว่านั้นมากครับเมื่อก่อนนี้นะครับผิดนัดชำระงวดบ้านแค่งวดเดียวนะครับสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากเงินต้นคงค้างทั้งก้อนครับกู้บ้าน5ล้านผ่อนมา2ปีพลาดงวดเดียวดอกเบี้ยปรับจะคิดจากหนี้หลายๆล้านนะครับที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายด้วยซ้ำธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยออกกฎใหม่เมื่อ1เมษายน2564ให้คิดจากเงินต้นของงวดที่ผิดนัดจริงเท่านั้นตัวอย่างคือถ้าค่างวด 42,000 บาทแยกเป็นเงินต้น 10,000 บาทดอกเบี้ย 32,000 บาทดอกเบี้ยปรับจะคิดจาก 10,000 นั้นพร้อมกำหนดเพดานว่าห้ามเกินดอกเบี้ยตามสัญญาบวกเพิ่มอีกไม่เกิน 3% จากเดิมที่บางที่เนี่ยคิดถึง 22% ใครที่มีสัญญากู้บ้านเกิน5ปีไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าสิทธิ์นี้ได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องขอแก้สัญญาครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม่
3: ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ้านทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม
5: ่ One Forward Extra We play

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกองทัพเรือไทยมาเลเซียร่วมเปิดการฝึก CX ทามาวครั้งที่74กระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความมือทางทะเลในภูมิภาคด้านสหรัฐเดินหน้าคว่ำบาตรสายการบินอิหร่าน27แห่งตัดภาคการบินออกจากตลาดโลกเดินหน้ากดดันเศรษฐกิจอิหร่านต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: พลเรือโทเทพฤทธิ์ลาบเหลือผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2พร้อมด้วยเรียวแอดมินเวลดาโตอัสมานบินรานีผู้บัญชาการมณฑลทหารเรือเขต1ควานตันร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก CX ทอมาลครั้งที่74/2026ณกองบัญชาการทัพเรือภาคที่2อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโดยการฝึกครั้งนี้เป็นความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือมาเลเซียซึ่งมุ่งเสริมสร้างการประสานงานและเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มขีดความสามารถของกำลังพลในการปฏิบัติการร่วมกันโดยเฉพาะการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานทางทะเลของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างกำลังพลของกองทัพเรือทั้งสองประเทศทางนี้การฝึก CX ทอมาลระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือมาเลเซียซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7-9 กันยายน 2569และถือเป็นกลไกสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลของไทยและมาเลเซียอย่างต่อเนื่องอันจะช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพและความปลอดภัยในพื้นทางทะเลของทั้งสองประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่สหรัฐเดินหน้าคว่ำบาตรสายการบินอิหร่าน27แห่งตัดภาคการบินออกจากตลาดโลกเดินหน้ากดดันเศรษฐกิจอิหร่านต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการคลังสหรัฐประกาศเดินหน้าคว่ำบาตรสายการบินของอิหร่านรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่งภายใต้ปฏิบัติการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลอิหร่านครอบคลุมเป้าหมาย36รายการในจำนวนนี้เป็นสายการบินอิหร่าน27แห่งรวมถึงบริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตุรกีมาเลเซียและคาซัคสถานซึ่งถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนภาคการบินของอิหร่านซึ่งสหรัฐระบุว่าถูกใช้ในการขนส่งอาวุธบุคลากรและสินค้าผิดกฎหมายด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อตัดภาคการบินของอิหร่านออกจากตลาดโลกขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเตือนว่าผู้ที่ทำธุรกิจกับสายการบินอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรอาจเสี่ยงถูกตัดออกจากระบบการเงินโลกนอกจากนี้สหรัฐยังมุ่งเป้าไปที่บริษัทในประเทศที่3ที่ถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งอาวุธสนับสนุนเที่ยวบินที่เชื่อมโยงกับการก่อการร้ายรวมถึงจัดหาเครื่องบินที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐให้กับมาฮานแอร์ซึ่งถูกคว่ำบาตรอยู่ก่อนแล้วรวมถึงผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและตัวแทนขายที่เกี่ยวข้องกับสายการบินดังกล่าวปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
6: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงได้แก่การสร้างภาพหรือคลิปปลอมเป็นบุคคลอื่นเพื่อใช้ในการช่อโกงการสร้างคลิปลามกอนาจารเพื่อทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงการเลียนเสียงของบุคคลที่รู้จักและการสร้างข่าวปลอมที่ดูน่าเชื่อถือทำให้เกิดความตื่นตระหนกหรือเข้าใจผิดดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือได้ยินในโลกออนไลน์ทันทีโดยยึดหลักไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและหากถูกหลอกสามารถแจ้งความได้ที่ thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงทางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากฐานเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนมีคำถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่หลายคนสงสัยค่ะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าตัดมดลูกแบบไหนค่ะถ้าตัดมดลูกพร้อมปากมดลูกออกทั้งหมดด้วยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งและไม่เคยมีประวัติรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อแล้วแต่ถ้ายังเหลือปากมดลูกไว้ก็ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของแพทย์และหากเคยมีประวัติมะเร็งปากมดลูกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าตนเองผ่าตัดแบบไหนและมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะคะแนะนำให้สอบถามกับคุณหมอประจำตัวของเราค่ะจะช่วยให้ได้รับการตรวจที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่พลาดการดูแลสุขภาพที่สำคัญค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพนะคะถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

Enjoy the music. Month Forward Extra.

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับหุ้นสหรัฐปิดลบน้ำมันพุ่งเฉียด$100นักลงทุนกังวลเงินเฟ้อตะวันออกกลางพร้อมจับตาใกล้ชิดทิศทางดอกเบี้ยเฟดที่จะประชุมสัปดาห์หน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบวันนี้ท่ามกลางความกังวลแรงกดดันเงินเฟ้อและความขัดแย้งในตะวันออกกลางหลังราคาน้ำมันดิบพุ่งใกล้แต่ระดับร้อยดอลลาร์ต่อบาร์เรลโดย S&P 500ปิดลงที่ 7,673.52 จุด Nasdaq ปิดลงที่ 26,421.41 จุดและดาวโจนส์ปิดลงที่ 52,786.07 จุดด้านกลุ่มซอฟต์แวร์ปรับตัวลงแรงจากความกังวลว่า AI อาจเข้ามาแข่งขันธุรกิจซอฟต์แวร์เฉพาะทางขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อทั้ง PPI และ CPI ที่จะเปิดเผยในสัปดาห์นี้เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก่อนการประชุมวันที่ 15-16 กันยายนนี้ด้านราคาน้ำมันดิบพุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบ6สัปดาห์จากความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.9% ติดที่ 97.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและเวสเท็กซัสเพิ่มขึ้น 1.7% ติดที่ 93.03 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่งผลนักลงทุนยังคงกังวลเรื่องเงินเฟ้อราคาพลังงานและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์พร้อมจับตาทิศทางนโยบายการเงินของเฟดอย่างใกล้ชิดต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง450บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 68,950 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพุธที่9กันยายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 67,950 บาทขายออกบาทละ 68,150 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 66,597 บาท88สตางค์ขายออกบาทละ 68,950 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง450บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือในทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: มั่น forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้ะแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพซเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

music. FM 88. Your daily dose of global hits.

0: ีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับตัวเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

We'll be right back with more hits.ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com Enjoy the music Man Forward Extra Bye

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: Now we support Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

ผ่านไปกับ Push to Start จากไทยล่านะครับมันฟอร์เวิร์ด Extra FM 88ในช่วงเวลาของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์สวัสดีกันด้วยนะครับเจภัสวัตรายงานตัวครึ่งชั่วโมงนะครับอยู่ด้วยกันกับเพลงแล้วก็ข่าวสารเหมือนเคยนะฮะวันนี้มีรายการดีๆมาฝากกันครับคือชาวเชียงใหม่จะต้องเอาใจช่วยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฮะเขาเปิดตัวรายการ The Heart เก่งสุดใจนะครับเป็นรายการแข่งขันวัดความรู้ทางด้านโรคหัวใจของนิสิตนักศึกษาแพทย์16สถาบันชั้นนำของประเทศไทยนะครับโดยอาจารย์นายแพทย์พงศกรเชเวดิตนะฮะอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็เขาได้เปิดตัวรายการนี้นะฮะโดยจะเป็นการแข่งขันของนิสิตแพทย์กว่า16สถาบันนะฮะให้คนเราเนี่ยได้รู้จักเรื่องโรคหัวใจผ่านรายการผ่านเกมครั้งนี้รับรองว่าสนุกด้วยแล้วก็ได้ข้อมูลได้ความรู้เอาไปดูแลตัวเองกันด้วยนะเพราะเป็นโรคที่โอ้โหหลายวันหลายๆช่วงผ่านมานี้มันมีข่าวเกี่ยวกับโรคหัวใจมาเยอะมากอะเนาะติดตามได้ทางช่อง Workpoint นะครับเร็วๆนี้นะฮะรายการดีๆเลยอยากฝากติดตามกันด้วย

0: เดี๋ยวเย็นนี้กลับมาเจอเจได้ใหม่นะครับในช่วงคลื่นลูกใหม่คอนเน็กที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ไดร์ฟเอ็ม88 6โมงเย็นถึง2ทุ่มครึ่งนะครับส่วนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวฝากเพลงกันต่อฟังข่าวแล้วก็กลับมาฟังเพลงกันนะสาวสวยดัวลิป้านะครับกับ Break My Heart Rock Youโอ้ไม่ได้ฟังนานเลยมีคนคิดถึง Bloom Cap นะครับงานจาก Charlie XCX เดี๋ยวมาฟังกันEarring นะครับจาก Malcolm Todd ด้วยมัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: Now we support Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra.

0: ลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

คือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกล่องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะ

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกรุงเทพมหานครคุมเข้มเหตุน้ำมันรั่วพระราม3สูบแล้วกว่า 22,000 ลิตรเตรียมเปิดหน้าดินหาจุดรั่วยืนยันน้ำมันไม่ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะไม่ต้องอพยพอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: สนับสนุนโดย
10: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเร่งควบคุมการปนเปื้อนและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิดผู้ว่ากทม.เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการบล็อกท่อระบายน้ำเพื่อจำกัดการไหลของน้ำปนเปื้อนวางบูมซับน้ำมันและเร่งระบายสูบน้ำปนเปื้อนออกจากท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำมันที่ตกค้างในท่อระบายน้ำเริ่มเบาบางลงเหลือเพียงคราบฟิล์มบางๆขณะที่กลิ่นน้ำมันเริ่มลดความรุนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดพร้อมยืนยันว่าน้ำมันทั้งหมดที่สูบออกจะถูกนำไปผ่านกระบวนการบำบัดอย่างถูกต้องไม่มีการปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาดโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่สูบเก็บน้ำมันตกค้างในระบบระบายน้ำสะสมได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรและได้ขนย้ายนำไปกำจัดตามกระบวนการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างรัดกุมพร้อมวางมาตรการป้องกันอาคีภัยมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กทม.ประเมินว่าสถานการณ์ยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงทั้ง2แห่งแต่จะมีการติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามหากประชาชนพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งผ่านระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการและรับแจ้งเหตุปัญหาเมืองหรือทราฟิกฟองดูได้ตลอด24ชั่วโมงมาต่อกันที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศเตือนจะทำการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทยเตือนชาวเรือไม่ควรนำเรือเข้าใกล้กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือออกประกาศชาวเรือเตือนจะทำการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทยโดยบริษัทเนอร์เทิร์นกราฟปิโตรเลียมประเทศไทยจำกัดโดยเรือชื่อ Trinity Surveyor ระหว่างวันที่7กรกฎาคมถึง30ธันวาคม2569บริเวณพื้นที่แปลงสำรวจ G6/48ในตำบลที่ละติจูด9องศา27ลิปดา6ฟิลิปดาเหนือลองติจูด101องศา3ลิปดา78ฟิลิปดาตะวันออกแผนที่เดินเรือที่เกี่ยวข้องหมายเลข045จึงประกาศแจ้งเตือนชาวเรือไม่ควรนำเรือเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยคำเตือนนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่1มกราคม2570ในเวลา7นาฬิกาและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
11: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยสถิติภัยไซเบอร์ที่คนไทยถูกหลอกมากที่สุดพบว่าอันดับ1คือหลอกซื้อสินค้าและบริการออนไลน์2หลอกโอนเงินเพื่อทำงาน3หลอกโอนเงินเพื่อรับรางวัล4หลอกลงทุนออนไลน์และ5แอบอ้างเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน จึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความรอบคอบก่อนซื้อสินค้าออนไลน์อย่าโอนเงินก่อนตรวจสอบอย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่ดีเกินจริงและควรปกป้องข้อมูลส่วนตัวอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเงินก้อนหนึ่งที่รัฐบาลตั้งงบไว้นะครับเพิ่มเติมให้คนที่ทำงานอิสระทุกๆปีปีละไม่เกิน 1,800 บาทแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ครับมันคือกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะครับที่ตั้งขึ้นเพื่อให้คนที่ไม่มีบำนาญตอนแก่พ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์คนขับรถเกษตรกรที่อายุ 15-60 ปีที่ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33วิธีง่ายมากครับคุณออมเข้าไปเองเริ่มต้นที่50บาทแล้วรัฐก็จะใส่เพิ่มให้ตามช่วงอายุส่วนคนที่อายุเกิน50ปีรัฐจะใส่ให้เท่ากับที่คุณออมเต็ม 100% แต่มีเพดานอยู่ที่ 1,800 บาทต่อปีใครไม่แน่ใจว่าสิทธิ์นี้จะได้ไหมเช็คได้เลยนะครับที่แอปกอช.หรือที่เว็บไซต์ nsf.or.th นะครับหรือว่าสายด่วนเงินออม02-049-9000ผมว่าเงินออมหลักพันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตนะครับแต่นี่คือสิทธิ์ของเราและอย่างน้อยๆก็จะได้เพิ่มวินัยในการออมเงินครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ที่ M มอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M มอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับครม.เดินหน้าปฏิรูปกฎหมายสำคัญ5ฉบับปราบทุจริตสอบบรรจุเข้มขุมอาวุธปืนปรับระบบพลังงานจัดซื้อจัดจ้างและเปิดทางชุมชนรับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการโดยสาระสำคัญได้แก่กฎหมายป้องกันการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานหน่วยงานรัฐโดยกำหนดกลไกสืบสวนสอบสวนเฉพาะขณะที่กฎหมายอาวุธปืนจะเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและใช้อาวุธปืนกำหนดให้ผู้ขอใบอนุญาตผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตพร้อมยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพด้านกฎหมายพลังงานเปิดทางให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้สนับสนุนค่าไฟสาธารณะส่วนกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะปรับเกณฑ์การคัดเลือกคู่สัญญาโดยเน้นประโยชน์ของราชการและความสามารถในการปฏิบัติงานมากกว่าพิจารณาราคาเพียงอย่างเดียวขณะที่กฎหมายป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนสามารถจัดสรรให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมได้เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงต่อกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือครับท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:53 นที่ระดับ3เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:06 นที่ระดับ39เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:09 นที่ระดับ3เมตร27เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:59 นที่ระดับ32เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:51 นที่ระดับ2เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:32 นที่ระดับ89เซนติเมตรจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:04 นที่ระดับ3เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:17 นที่ระดับ66เซนติเมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังปอนฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึงเวลเนสนะคะหลายคนอาจนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของเวลเนสคือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ physical activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ 150-300 นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @mumforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @ มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: We'll be right back with more hits.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ที่ M มอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M มอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงการคลังสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสวงเงิน 3,500 ล้านบาทเตรียมเสนอครม.เปิด1ล้านสิทธิ์ช่วยค่าพักสูงสุด 1,500 บาทพร้อมคูปองเมืองรอง 2,000 บาทต่อวันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังว่าขณะนี้ได้ข้อสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยโครงการมีกรอบวงเงิน 3,500 ล้านบาทเปิดให้ประชาชน1ล้านสิทธิ์โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าที่พักตามจ่ายจริงสูงสุด 1,500 บาทต่อคืนไม่เกิน5คืนพร้อมคูปองดิจิทัลแบบโคเปสำหรับร้านอาหารสปานวดและบริการท่องเที่ยวโดยเมืองหลักได้รับ 1,500 บาทต่อวันส่วนเมืองรองเพิ่มเป็น 2,000 บาทต่อวันผู้ประกอบการเตรียมลงทะเบียนช่วงต้นเดือนตุลาคมขณะที่ประชาชนจะเริ่มลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหลังวันที่25ตุลาคมและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1พฤศจิกายนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าโดยงดใช้สิทธิ์ช่วงวันที่15ธันวาคมถึง15มกราคมเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นอยู่แล้วทั้งนี้โรงแรมที่เข้าร่วมต้องถูกกฎหมายและมีมาตรการตรวจสอบราคาย้อนหลังโดยราคาต้องไม่เพิ่มขึ้นเกิน 10% หากพบการทุจริตหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาจะถูกขึ้นบัญชีดำทันทีต่อกันที่กระทรวงพาณิชย์จัดแคมเปญ 9.9 ไทยช่วยไทยช้อปออนไลน์ทุ่มส่วนลดกว่า17ล้านบาทสูงสุด 60% หรือ 4,000 บาทพร้อมคูปองส่งฟรีช่วยลดค่าครองชีพดันสินค้า SME กว่า 2,000 รายทั่วประเทศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จัดแคมเปญไทยช่วยไทยช้อปออนไลน์รับเทศกาล 9.9 ร่วมกับแพลตฟอร์มไทย Thailand Postmart และ NextGen Commerce ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมเพิ่มช่องทางการขายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ SME โดยภาครัฐทุ่มงบส่วนลดรวมกว่า17ล้านบาทสูงสุด 60% หรือสูงสุด 4,000 บาทต่อออเดอร์พร้อมคูปองส่งฟรีขณะที่แพลตฟอร์มพันธมิตรยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ GP ให้ผู้ประกอบการตลอดระยะเวลาแคมเปญภายในแคมเปญรวบรวมสินค้าจาก SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตท้องถิ่นกว่า 2,000 รายทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าและเก็บคูปองส่วนลดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าคูปองจะหมดผ่าน Thailand Postmart และ NextGen Commerce ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์มุ่งใช้มาตรการส่งเสริมการค้าออนไลน์เป็นกลไกช่วยทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้ของ SME จากประมาณ 35% เป็น 40% ของระบบเศรษฐกิจพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่องปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
5: ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแจ้งเตือนระวังการลงทุนออนไลน์อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพโดยคนร้ายจะโน้มน้าวให้ลงทุนและดึงเข้ากลุ่มหน้าม้าให้สมัคร Exchange เข้าลงทุนในแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงเมื่อสมัครไม่ได้ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลหรือบัญชีนิติบุคคลซึ่งเป็นบัญชีม้าที่ปลอมขึ้นมาและให้โอนเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ้างเป็นการลงทุนเพิ่มหากเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ให้ตั้งสติอย่าหลงกลและรีบแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th ทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ใกล้จะปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างตัวหญิงเองนะวันนี้กำลังจะไปซิดนีย์มาราธอนค่ะเข้าใจหัวอกของคนที่กำลังฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังคิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันค่ะคือวันไหนวิ่งไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่บอกเลยนะคะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมวันเดียวเท่านั้นนะคะบางวันอาจจะวิ่งได้ตามแผนบางวันอาจจะเหนื่อยบางวันอาจจะทำได้ดีทั้งหมดนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังซ้อมอยู่สู้ๆนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งในทุกๆวันค่อยๆไปต่ออย่าเพิ่งถอดใจชนะตัวเองให้ได้ก็พอค่ะแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะคะทุกคนรอฟังผลของหญิงที่ซิดนีย์มาราธอนด้วยนะจ๊ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอเวอร์ด้าแอนด์เจโครีชเชียงใหม่โทร053 242

0: 2ข้าว1เนื้อ1กินแล้วสุขภาพดีไม่มีพุงไม่มีโรคสสส.ลดพุงลดโรคก็ขอให้2 1 1
1: Month Forward Extra We play all the hits

0: ังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: ้วปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับครม.เห็นชอบให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวกว่า 1,780 ล้านบาทเดินหน้าโครงการสะพานเชียงแมนหลวงพระบางเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ไทยลาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: Greater Carbon 2สีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสปป.ลาวสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินรวมกว่า 1,780 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินงบประมาณ150จำนวนกว่า890ล้านบาทและการกู้เงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศอีกจำนวนเท่ากันโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านและส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางได้อย่างน้อย 30-45 นาทีเพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการขนส่งสินค้าและการเดินทางข้ามแม่น้ำโขงด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชแจ้งเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองทั่วทุกภาคของประเทศช่วงวันที่9-13 กันยายน 2569จากการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักจนระบายไม่ทันพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในแก่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ตากอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยอุดรธานีชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดภาคตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรระนองและพังงาส่วนพื้นที่เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านเพชรบูรณ์ตากอุทัยธานีอุดรธานีชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรศรีสะเกษอุบลราชธานีสระบุรีปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีและระนองสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำในบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำสายแม่น้ำกกในจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดน่านแม่น้ำเมยบริเวณจังหวัดตากแม่น้ำห้วยหลวงบริเวณจังหวัดอุดรธานีลำน้ำยังบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดและแม่น้ำป่าสักบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดวงที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงที่ตกวันนี้เวลา 18:04 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:46 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:11 น.อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:18 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 6:07 น.และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือดิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Smart Money
1: เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมภาษีบางคนต้องยื่นปีละ2รอบคำตอบอยู่ที่ว่าคุณมีรายได้แบบไหนมนุษย์เงินเดือนถูกหักภาษีออกจากเงินเดือนทุกๆเดือนอยู่แล้วรัฐได้เงินเป็นงวดๆตลอดทั้งปีแต่คนที่มีรายได้จากค่าเช่ารับเหมาวิชาชีพอิสระหรือค้าขายไม่มีใครหักให้กฎหมายเลยให้ยื่นครึ่งปีแทนชื่อแบบว่าพ.ง.ด.94โดยที่กรมสรรพากรบอกเหตุผลไว้ตรงๆว่าเป็นการแบ่งเบาภาระครับถ้าไม่แบ่งจ่ายกลางปีพอถึงมีนาคมก็จะต้องควักก้อนใหญ่เลยทีเดียวแล้วถ้าจะไม่ยื่นล่ะแล้วจะไปรวบทีเดียวปลายปีได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าจะมีค่าปรับและเงินบวกเพิ่มเดือนละ 1.5% ของภาษีที่ต้องจ่ายแล้วยังเสียสิทธิ์ผ่อน3งวดที่คนยื่นตรงเวลาจะได้สิทธิ์นี้ดังนั้นบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลี่ยงนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ารายได้แบบไหนยื่นกลางปีหรือรายได้แบบไหนจะรวบไปยื่นสิ้นปีได้เท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ยาวไปเลยครับอูชิจาปานิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: We'll be right back with more hits.
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: www.mymac.com
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: 02-242-882-888
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบน้ำพลอยค่ะครม.เห็นชอบความร่วมมือแรงงานไทยศรีลังกาวางระบบจ้างงานโปร่งใสตั้งเป้ารับแรงงานศรีลังกา 10,000 คนแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานลดความเสี่ยงค้ามนุษย์อีกสักครู่มาติดตามค่ะ
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานไทยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อจัดระบบสรรหาและจ้างแรงงานให้มีความชัดเจนโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยเบื้องต้นตั้งเป้ารับแรงงานศรีลังกาประมาณ 10,000 คนเข้ามาทำงานในภาคส่วนที่ประเทศไทยยังขาดแคลนแรงงานความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานพร้อมวางมาตรการป้องกันสรรหาแรงงานผิดกฎหมายและป้องกันการค้ามนุษย์สำหรับกระบวนการจ้างงานจะกำหนดรายละเอียดตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกแรงงานการระบุข้อมูลนายจ้างจำนวนและคุณสมบัติของแรงงานตลอดจนค่าตอบแทนโดยแรงงานศรีลังกาจะต้องมีสัญญาจ้างโดยตรงกับนายจ้างก่อนเดินทางเข้าประเทศและเมื่อเข้ามาทำงานจะได้รับสิทธิและการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานไทยอย่างเท่าเทียมขณะเดียวกันต้องมีใบอนุญาตทำงานและทำงานเฉพาะอาชีพกับนายจ้างที่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้แรงงานที่จะเข้ามาทำงานต้องผ่านการตรวจสุขภาพและมีหลักฐานประกันสุขภาพตามที่กำหนดโดยสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อครบกำหนดสัญญาแรงงานต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางโดยนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางกลับตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้รัฐบาลมุ่งสร้างระบบแรงงานต่างชาติที่ถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิแรงงานเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานของไทยและลดความเสี่ยงจากการสรรหาแรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือค่ะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้บริเวณแนวร่องมรสุมพาดผ่านมีฝนฟ้าคะนองตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ขอให้เตรียมการป้องกันอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเป็นสาเหตุทำให้พื้นที่ทับเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทับเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทับเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ขณะที่คาดว่าในช่วงวันที่13-17กันยายน2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอีกส่งผลทำให้พื้นที่ทับเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและทับเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยฝั่งตะวันออกคลื่นลมมีกำลังแรงขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนพื้นที่ทับเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนจะวันไนท์สแตนหรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องในได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ไลน์ @mumforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: ามวังตาลโทร0910787777
1: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมไหลที่หลังล่างที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมชกับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ Line @ thepillar.pilates สะกด T H E P I L L A

Music. FM 88.

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส

0: M S I M U N 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนำพลอยค่ะรัฐบาลเตรียมเพิ่มวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐย้ำตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: กรีเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมระหว่างวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงโดยวงเงินดังกล่าวใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแบ่งเป็นกระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหม166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 9.5 ล้านบาทโดยทั้ง3หน่วยงานจะรับผิดชอบการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์โดยการจัดสรรครั้งนี้ต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30ธันวาคม2568ที่อนุมัติกรอบวงเงินเดิมกว่า577ล้านบาทสำหรับผู้ได้รับผลกระทบระหว่างวันที่3สิงหาคมถึง25ธันวาคม2568ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบรายชื่อข้อมูลการบาดเจ็บการเสียชีวิตและวงเงินเยียวยาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนพร้อมปรับปรุงสิทธิ์ให้สอดคล้องกับผลการวินิจฉัยหากสถานะของผู้ได้รับผลกระทบมีการเปลี่ยนแปลงปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
9: ตำรวจสอบสวนกลางเตือนภัยประชาชนที่กำลังมองหารายได้เสริมผ่านช่องทางออนไลน์ให้ระมัดระวังโพสต์รับสมัครงานปลอมซึ่งมักอ้างว่าเป็นงานแอดมินงานตอบแชทหรืองานง่ายรายได้ดีโดยรูปแบบการหลอกลวงที่พบบ่อยได้แก่การชักชวนให้ย้ายไปพูดคุยนอกแพลตฟอร์มเช่นให้โหลดแอปพลิเคชัน Telegram การหลอกให้กู้เงินโดยอ้างว่าอนุมัติง่ายไม่ต้องใช้เอกสารรวมถึงการหลอกให้ทำภารกิจต่างๆเช่นการเปิดบัญชีแพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้หรือผูกข้อมูลของผู้อื่นและการเร่งรัดให้โอนเงินหรือทำตามขั้นตอนอย่างกดดันตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าสัญญาณอันตรายที่ประชาชนควรสังเกตคืองานที่ดูดีเกินจริงสมัครง่ายแต่ให้รายได้สูงผิดปกติการชวนออกไปคุยนอกแพลตฟอร์มทันทีมีภารกิจให้เปิดบัญชีหรือใช้ข้อมูลของผู้อื่นการเชิญชวนให้กู้เงินโดยอ้างว่าจะได้เงินรวดเร็วรวมถึงการเร่งให้โอนเงินหรือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเร่งด่วนทั้งนี้หากพบพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงอย่าหลงเชื่อหรือโอนเงินเด็ดขาดและสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือสายด่วน1441และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

MHz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mun Forward Extra

กับกรุงเทพเมืองคอนเสิร์ตนะครับก็รอต้อนรับเจสันมาราสอยู่นะครับปลายเดือนตุลาคมนี้นะฮะ29ตุลาคมไม่รู้ว่ามีใครได้ซื้อบัตรไปดูหรือเปล่าผ่านไปกับแฮปปี้ดอลนะครับจากเจสันมาราสนะครับใครไปดูก็ฝากดูเผื่อด้วยละกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปนะฮะเอาละครับสวัสดีทักทายกันเย็นๆนะครับมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88เจพัสวัตมาแล้วในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับยาวๆไปจนถึง2ทุ่มครึ่งเลยนะฝนตกหรือเปล่าการจราจรเป็นยังไงนะครับระหว่างเดินทางกลับบ้านต้องถามต้องไถ่กันฮะเพราะเป็นห่วงส่งกลับบ้านทุกเย็นนะครับเราจะสนิทกันมากขึ้นไหมเนี่ยอยากขอเพลงอะไรนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยข้อความแล้วก็ชื่อเพลงส่งมาทาง LINE @manforward ได้เลยนะครับส่วนตอนนี้ไปต่อกันที่งานนี้โอ้โหเพราะแบบคลาสสิกและคุณคิดถึงร้องตามได้Out of Reach นะครับงานจาก Gabriel ครับ

0: To love somebody งานจาก Holy Humberstone นะครับมัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect กับเจภัสวัตนะฮะเอาละครับมาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับใครอยากจะเป็นทหารนะฮะโอกาสของคุณมาถึงแล้วรัฐบาลประกาศชวนคนรุ่นใหม่สมัครทหารอาสาครับรับใช้ประเทศกันนะครับ4โอกาสสำคัญได้เงินเดือนเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนนะครับพร้อมสวัสดิการครับจะเปิดรับสมัคร10กันยายนคือพรุ่งนี้แล้วเนาะจนถึง24มกราคม70เลยอ่ะใครสนใจก็ไปร่วมลงสมัครกันได้นะครับเป็นอาสาสมัครทหารอาสารับใช้ชาติกันเด็กๆใครเคยมีความฝันอยากเป็นทหารไหมถ้าถามเจนี่ไม่เคยอยู่ในหัวเลยนะครับไปรอดอยังแทบจะโดดเลยนะฮะจบรอดอมาได้นี่ก็บุญหัวมากแล้วอาจจะใครมีความฝันแบบนี้แนะนำไปสมัครนะครับก็ลุยดูสักตั้งเนาะพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมามีงานจาก Imagine Dragons กับ Enemy รออยู่ครับ
1: มัน Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้ะแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพสเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
1: มัน Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ดมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงมารอแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวฟังข่าวก็ฟังรายการจากทางสถานีด้วยทุ่มถึงทุ่มครึ่งเนาะทางมันฟอร์วิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88แต่ใครอยากฟังเพลงต่อไม่ต้องห่วงครับออนไลน์ได้เลย live.manforwardextra.com นะฮะเรามีตั้งเพลงรอไว้อยู่แล้วOne Direction นะครับกับ Night Changes Hey Mr. DJ Play a song of this pretty little lady I Just Mind นะครับงานจาก Bruno Mars She's a little bit less than a lover Need a little bit less than a lover You get a little bit more แล้วก็ Jennie ด้วยกับ Less Than a Lover ที่มัน Forward Extra FM 88เดี๋ยวมาฟังด้วยกันนะจ๊ะ
2: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
3: Stay with us and we'll be right back with more hits มัน Forward Extra
4: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
5: M Motor M Motor
4: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: สร้างบ้านคุณภาพดีการันตีด้วย ISO 9001:2015 ต้องที่สถาพรคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่สารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เหมาจ่ายกับหมายคุณ
2: ท่านเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมใหม่ซิมเน็ตเหมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
1: Oh my gosh
2: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวทั้งปี Woo-hoo! เล่นเน็ตได้100กิกต่อเดือนใหม่คุ้มทุกโปร Oh my godคลิกเลย mybynt.com
3: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
5: ์ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
6: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: MUN2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: macam-macamkan.
1: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
0: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

0: till the world blows.
1: All I know so far งานจากพิงค์นะครับมัน forward extra FM 88ทุ่มกว่าๆอยู่กับเจภัสวัตนะครับในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect เดี๋ยวกำลังจะเปิดเพลงจาก BTS นะฮะกับ Normal ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าอาร์มี่ประเทศไทยของเราก็รอจะเจอพวกเขาอยู่ธันวาคมนี้เงินต้องหลั่งไหลสะพัดมากมายเพราะไม่ใช่แค่คนไทยเนาะแต่ว่าจะมีชาวเอเชียที่มาดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายๆรอบก็ต้องบินมาดูด้วยกันนะครับกับอาริรังเวิลด์ทัวร์นะครับซึ่งโอ้โหเขาก็ชัวร์ทัวร์กันยาวมากๆเลยนะตั้งแต่เมษาปี2026นะครับยิงยาวไปจนถึง2027เลยมีทั้งหมด88รอบ34เมืองทั่วโลกรายได้เดี๋ยวรอเขาสรุปออกมาอีกทีเดี๋ยวเขาสรุปออกมาแน่นอนว่า BTS จะกวาด

0: เดี๋ยวอยู่ด้วยกันอีกครึ่งชั่วโมงกับเจภัสวัตที่มันForward Extraนะครับฟังข่าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงด้วยกันCircles นะครับจาก Post Malone Midnight Sun นะครับ Sarah Larson แล้วก็ Mooney Long ครับรวมถึง Heroin จาก Maroon 5ด้วยเดี๋ยวมาฟังแบบเต็มๆกันที่มัน Forward Extra นะครับในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20
4: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที
1: ่ live.manforwardextra.com
4: เสียงชัดไม่มีซ่า
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มารับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบน้ำพลอยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ความว่าพนาท่านนางกอดานาซียานอฟสกาดับสโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานายละลิตถนอมสิงห์กรรมการรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวสิบเอกนิพิธพลอุตยราชณบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนา และครอบครัวจ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยณบ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านสังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถสายพานลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานบริเวณพื้นที่ช่องสง่ำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาแม้สถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในปัจจุบันจะคลี่คลายลงแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศและความสงบสุขของประชาชนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
8: เสียวฟัน
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
3: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

เราเริ่มต้นชั่วโมงไปด้วย Circles จาก Post Malone นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายที่บ้านเราต้อง cancel คอนเสิร์ตของพี่หมีไปนะฮะก็เสียดายแทนเนาะเพราะว่าคิดว่าจะได้ดูไปร้องเพลงของเขาดังๆในคอนเสิร์ตแล้วนะฮะก็ติดตามแล้วกันนะครับว่าจะมาอีกเมื่อไหร่หรือว่าจะยังไงจะได้ดูไหมนะจริงๆบ้านเรานี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่มีเขาเรียกว่าอาถรรพ์บางอย่าง cancel คอนเสิร์ตก็เกิดขึ้นหลายศิลปินเหมือนกันเนาะว่าไหมแต่ว่าแน่นอนว่าศิลปินนี้ไม่แคนเซิลนะฮะมาแน่ๆมาชัวร์ๆแล้วมาบ่อยด้วยนี่คือ Maroon 5นะครับกับ Hero

0: ส่งท้ายไปด้วย Taylor Swift กับ I Knew It I Knew You นะครับเดี๋ยวใครฟังรอ Teddy Swim อยู่ The Door นะครับได้ฟังแน่นอน The Weeknd กับ Dancing in the Flames ด้วยแล้วก็ Sabrina Carpenter When Did You Get Hot นะครับหลากหลายเพลงเพราะมากดีมากฟังกันยาวๆไปฟังออนไลน์ได้ live.man/extra.com วันนี้หมดเวลาของเจแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ดอกเบี้ยผ่อนรถ 3% กับดอกเบี้ยบ้าน 3% ตัวเลขเท่ากันเป๊ะแต่เงินที่จ่ายจริงต่างกันเกือบเท่าตัวครับธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบายว่าเช่าซื้อรถส่วนใหญ่จะคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ก็คือคิดจากเงินต้นเต็มก้อนตลอดสัญญาส่วนสินเชื่อบ้านเนี่ยก็จะคิดแบบลดต้นลดดอกนะครับผ่อนไปหนี้ลดดอกเบี้ยก็ลดตามเดี๋ยวลองมาเทียบบนเงินก้อนเดียวกันนะครับเงินต้น 600,000 บาทดอกเบี้ย 3% ถ้าผ่อนไป5ปีถ้าเป็นแบบเงินต้นคงที่นะครับค่างวดเดือนละ 11,500 บาทดอกเบี้ยรวมทั้งสัญญาจะอยู่ที่ 90,000 บาทแต่ถ้าเป็น 3% แบบลดต้นลดดอกนะครับค่างวดจะเหลือราวๆเดือนละ 1,800 บาทดอกเบี้ยรวมก็อยู่ราวๆ 47,000 บาทเห็นไหมครับว่าต่างกัน 40,000 กว่าบาทจากตัวเลขสัญญาเดียวกันนะครับว่า 3% แต่ถ้าแปลงแบบ 3% เงินต้นคงที่นะครับไปเป็นแบบลดต้นลดดอกมันคือ 5.6% และนี่คือเหตุผลที่กฎหมายบังคับให้ระบุอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกไว้ในสัญญาด้วย
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra We play all the hits

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับไทยเดินหน้ากระชับความร่วมมือญี่ปุ่นดึงอิโตโชร่วมลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตมุ่งยกระดับฐานการผลิตสู่การร่วมพัฒนาเทคโนโลยีขยายธุรกิจเชื่อมโยงอาเซียนและตลาดโลกอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮ้เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
8: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้การต้อนรับนายเคอิตะอิชิอิประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอิโตชูคอร์ปอเรชั่นพร้อมคณะผู้บริหารเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจการลงทุนและแนวทางยกระดับความร่วมมือไทยญี่ปุ่นนางสุภจีกล่าวว่าญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์และหุ้นส่วนที่ไทยเชื่อมั่นโดยทั้งสองประเทศมีโอกาสต่อยอดความร่วมมือจากการลงทุนและการผลิตไปสู่การร่วมพัฒนาร่วมผลิตและร่วมสร้างธุรกิจหรือ co-creation พร้อมขยายสินค้าและบริการสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลกด้วยสาขาที่มีศักยภาพได้แก่อาหารและการแปรรูปอาหารพลังงานสะอาดเซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์แห่งอนาคตศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีการสื่อสารรวมถึงยาบริการทางการแพทย์และธุรกิจรองรับสังคมสูงวัยนอกจากนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนกฎระเบียบด้านการลงทุนในหลายสาขาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งนี้ไทยพร้อมทำงานร่วมกับอิโตชูและภาคธุรกิจญี่ปุ่นในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานมูลค่าสูงเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและยกระดับความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นจากการลงทุนและการผลิตสู่การร่วมสร้างและเติบโตไปด้วยกันและมาต่อกันที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศเตือนจะนำแท่นขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทยเตือนชาวเรือไม่ควรนำเรือเข้าใกล้กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือออกประกาศชาวเรือเตือนจะนำแท่นขุดเจาะเชลดรายริ่งเจ้าพระยาเพื่อเจาะสำรวจปิโตรเลียมบริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทยโดยบริษัทเชฟรอนออฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดระหว่างวันที่7กันยายนถึง7ตุลาคม2569บริเวณพื้นที่แปลงสำรวจ G2/65ในตำบลที่ละติจูด8องศา21ลิปดา67ฟิลิปดาเหนือลองติจูด101องศา37ลิปดา26ฟิลิปดาตะวันออกแผนที่เดินเรือที่เกี่ยวข้องหมายเลข045จึงประกาศแจ้งเตือนชาวเรือไม่ควรนำเรือเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวโดยคำเตือนนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่9ตุลาคม2569เวลา7นาฬิกาและมาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรมีคำถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่หลายคนสงสัยค่ะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าตัดมดลูกแบบไหนค่ะถ้าตัดมดลูกพร้อมปากมดลูกออกทั้งหมดด้วยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งและไม่เคยมีประวัติรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อแล้วแต่ถ้ายังเหลือปากมดลูกไว้ก็ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของแพทย์และหากเคยมีประวัติมะเร็งปากมดลูกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าตนเองผ่าตัดแบบไหนและมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะคะแนะนำให้สอบถามกับคุณหมอประจำตัวของเราค่ะจะช่วยให้ได้รับการตรวจที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่พลาดการดูแลสุขภาพที่สำคัญค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพนะคะถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494

0: ผัก2ข้าว1เนื้อ1กินแล้วสุขภาพดีไม่มีพุงไม่มีโรคสสสลดพุงลดโรคก็ขอให้2 1 1
1: Mum Food Extra

0: Line at แม่ปิง
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 นาที0วินาที
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรือต้อนรับคณะนักเรียนในเรือทำการมาเลเซียเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลสัตหีบสารสัมพันธ์มิตรภาพกองทัพเรือไทยมาเลเซียสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: องทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายเรือทำการของกองทัพเรือมาเลเซียพร้อมนายทหารควบคุมรวม45นายในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยือนประเทศไทยของเรือกองทัพเรือมาเลเซีย2ลำคือเรือเคดีมหาวังซาและเรือเคดีเตกูซามูเดราระหว่างวันที่8ถึง11กันยายน2569โดยเรือทั้ง2ลำเข้าเทียบท่าณท่าเรือจุกเสม็ดการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับการส่งกำลังบำรุงระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลของนักเรียนนายเรือทำการพร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือมาเลเซียในโอกาสนี้คณะได้ชมวิดิทัศน์และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือก่อนเยี่ยมชมพื้นที่เพาะเลี้ยงบ่ออนุบาลและการดูแลเต่าทะเลอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การเยี่ยมชมดังกล่าวไม่เพียงเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลแต่ยังสะท้อนถึงบทบาทของกองทัพเรือไทยในการดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลตลอดจนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและมิตรภาพอันดีระหว่างกำลังพลรุ่นใหม่ของกองทัพเรือทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อกันที่กรมชลประทานเฝ้าระวังฝนตกหนักทั่วประเทศติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดส่วนอ่างเก็บน้ำยังรองรับได้กว่า 23,600 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมเตรียมเครื่องมือรับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันกรมชลประทานโดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะหรือ SWOC ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยโดยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกว่า 52,993 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 69% ของความจุอ่างและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 23,673 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยามีน้ำรวมกว่า 15,800 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 64% ของความจุอ่างยังรองรับน้ำได้อีกกว่า 8,900 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน617ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเขื่อนเจ้าพระยามีน้ำไหลผ่าน200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานควบคุมการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำรองรับฝนตกหนักด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าระหว่างวันนี้ถึง13กันยายนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขณะที่หลายพื้นที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่10-13กันยายนทั้งนี้กรมชลประทานขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดผลกระทบจากฝนตกหนักและป้องกันความเสียหายต่อประชาชนทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ Line @ thepillar.pilates สะกด T H E P I L

ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร

0: ดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @ มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

music. FM 88.

0: Facebook เบียนทีเมคโฮม
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20 20

0: เสี่ยสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก

0: ียงใหม
1: ่ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

มอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: เซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ

0: คลิก Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Man Forward Extra Music

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Man Forward Extra Music non-stop

0: and we'll be right back with more hits. Mon Forward Extra.
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
2: ้อ๋อยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com

모아진 별 내 우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn it on.
2: Oh yeah.
0: And let the hits keep rolling. Man Forward Extra. Music non-stop.

0: มันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com No filler Just killer hits Mumford Extra Music non-stop

0: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ LINE @thepillar.pilates สะกด THEPILLAR
1: Month Forward Extra We

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Hit after hit. Zero skips, all energy. Man

0: ก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

0: คอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร
2: ์
1: ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: อูชิจาเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรม

0: าไปเลยครับอูชิดจ่ายไปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บอานอบานหรือเปล่าอยากมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook โฮม888รับสร้าง
0: อุ๊ยคำมันมีสปอตเพลงเปิดจน

0: ได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn on Tune in And turn up the hits Mumford Extra Music non-stop

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: เซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนมันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ

0: ทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777